มาตั้งความมือตั้งไงเปลี่ยนคนไม่ละคนอะไรหมดนะคำไรบริษัทก็ชิปยังชดจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูเคยต่อไปจะตั้งยาวดูสิเฮ้ยงั้นมาเนี่ยงั้นคนคำมือตั้งคนน้ำหมดแล้วทำไงวะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูแอนด์ซาตูร์เอดูเคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาชิปยังมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุกัสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้เคยก็ต้องบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์เบงก์เบย์ทวีสคูลอาพีสดุนทุกเคสังสัสตามาบิ๊กรีเนี่ยอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชายจูซี่English language कक्षा को भी व्यवस्था चाहिए computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system अब inverter को battery पानी पाइन चाहिए सीसी कैमरा और बहुत बहुत तो इंटरनेट पानी पर जोड़ी चाहिए हम हम कहें लाने लाके और ताल नो बेताल महिलर फिर दुका पाये लान जूसी और ये फोन नंबर सुनने एक आज 5547887 98 4 20 35 541 अब होयो अब गुड वेरी गुड वेरी गुड